0: okara yo kak tuen nung mat tu sang nak tabut kami di lau garak pabun tan na tamanga e karung ne okara yo atau selik kumat ya dunga sugi
1: suwak seo mugalwa
0: suwak seo mamen
1: arvekyo tuni okang le rupi okang hirre la gya la gutao 2005 ngutisugu alas kamulao kimagapta arvekyo nersuti ilin nya tutigu nunagu sigunik sakutni tabunga nerwa lao kimagaptigu bero le alao kimagapta 1 week iloani 5 days ngoko may ngusso ni tareong mo talik kao sa kailin niya ato tigo kinano tigo na kaya ngo meralok sa talo ugyo halay takot taksugi arvi noeratak mataam makaitingin umiarme atok to kahin namin hanahimayo kumiyang ang marok mo apikaya pautik ko ang iyo alayo so di pa ko ikumalik tong ito kahit yung amata tabong ang yakilaw to ikitu ko okak to uwap kinu uwap kinigo utak kayo nipek ko tulahap ta ako bikyo nga matago nipait na luti. Ikumalik tungin luti. Mukaw ti yaugap tayla. Ungawarup tago balu ba bero mo utik himalirup ta. Makaiga nga matago nipailang luti. Kahwila awla yaugap utik kitaw suta bero mo. Utak kita rakti teko ako crew ko to kapyo so di kaya pita matago ako victu ang iyual ya herlo ya iluan ni igalis ni uku herlo ya katta o yame ang ini kay maybe ako vinitaralu 6 or 7 ulao to uku hit yu igayu hello, I love you. Tatat to tamame, tamaonga mea tikwa asunga aperiga ma igayomo. Anga takusu ni uku hilukta. Tau tulao kasu ni tikwa tulao gam na huilao kai yale putam na go oka. Uku hitame okang mi igayu. Ang iluwa mo ang wila narigit yung alirapta. Charlene Panigunyalo. Utok ka ni Iki baka tao magyusunu. Narigit yung alirapta. Ma'am Mariu Mataiga yae tamuat siya melek sa talo. Utok ka yui teko awap tinitaw to suti okayo may upi inyakata. Uko ubaguto miya ni Ryuyo. No, kayo yun sa tinahak po agla hekorebi sa ti. Akayatut siya may alaw kimulota. Kauka niya managla ni Ring, yung mga ubla o mitang yung mga sa da akayatut hukto yung alomo. Tawa ni ilawa kimasuta 5 days muko. Kau tamali kwa pitak talaw to arvini 1 week na iluani hanat ta ili ataw iluani tawani kaluasu ta tali maalaw kima mata maili kwa ubaguli ano ukiyo mago tama ngoko ano kaya arvini tuyugak talinu na bu muti wo or more like Canada muti wo nunali katit na sutali makayugak ta awe kyo suta te kwali tu หูวิตกาเล่าปะวุนี่อีกเดียวอยู่อีวันนี้เรื่องบิ๊กเล่าก็ที่นี่ตุเนียกไก่มาตัวสุดที่ปูขัดจันทร์วิสิตลาหนุอับกอกเฮมาสุกีอุกกว่าอีวันกูอีเจ้าตุลุอันนี้เจ้าตุลุเซมดอลเนี่ยเรดิฮิมาตัดตุเอ็กอันยักฮิมาตัดตุปอกตกฮิมายุอักวีอักกอกฮิมายุอีกาฮิมายุตุเนียวกะโรสุตินุนาลิมิวตะนาเบรุมิวตะลุกตาอายุงีลาวคุณิมะวิลเลียมติกตาลุอเปกโคเรยาสุนุเฮลวานามุอิเกตเรฮูกาลูเตมนะมักตายานิอาวิงนิมักตานินิเฮลวาโมเตเรฮูกาลูเตาตุลาวกาสุติกุอิเกตเรมาลิกินนามะตะตันเนเลฮูกาลูตะกุฮาเมอาคติกุเตมนะเฮลวานาเรนิลูกาฮูนาวบะฮักกะคิมายุยาอีเจ็ดขาเล็กอยู่ตรงนี้เกี่ยวกับวิกินิดุนี่ยังหุ่นเอาบาตาหนุ่มเนี่ยอยากกักให้มาอยู่หนุ่มเอาอิลัวลูเกี่ยวกับวิกินิลูกกูก็มักจานิอีเจ็ดเกี่ยวกับหงายเล็กเนี่ยมันอีกายหิจูมีเอาเต็มนะอีเจ็ดเกี่ยวอันนี้สุดแล้วขึ้นมาคนนี้มามักตุยกลุ่นเจมนะตามนะเขาเฮรียตัวไอ้กว่าล็อกตาเอ็กไปเปล่าเลยนะกว่าเนี่ยเขาเฮกังเนี่ยรับพี่ซีบีซี
0: คอยยันนะมิ
1: มีบล็อกใช้ที่บ่าย
0: คอยยันนะมิโอคารัสมาโยกันนิ่งมัดตัวสังนักกันนั่งเนี่ยก็เต้